0: Illuminate your mind and learn about applicable truth one must know by the words of the Buddha over here every day with this program, Pure Dharma, on Radio Thailand. ทำจิตให้ประพัสสอนและพบกับความจริงที่ท่านต้องรู้ในคำสอนของพุทธะที่ใช้งานได้จริงทุกวันที่นี่กับรายการเพียวธรรมะทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย Read and presented by Venerable พระไพบูลย์อภิปุณโญ from Forest Monastery วัดป่าดอนหายโศกอุดรธานีนำเสนอโดยท่านพระอาจารย์ไพบูลย์อภิปุณโญวัดป่าดอนหายโศกจังหวัดอุดรธานี
1: ก็ภิกษุไม่ปกปิดแผลเป็นอย่างไรคือภิกษุในธรรมวินัยนี้เห็นรูปทางตาแล้วรวบถือยึดถือไม่ปฏิบัติเพื่อสำรวมในอินทรีย์คือตาซึ่งเมื่อไม่สำรวมแล้วก็จะเป็นเหตุให้ถูกบาปอกุศลธรรมคืออภิชฌาและโทมนัสครอบงำได้ไม่รักษาอินทรีย์คือตาAnd how does a mendicant not dress wounds? When a mendicant sees a sight with their eyes, they get caught up in the features and details. Since the faculty of sight is left unrestrained, bad unskillful qualities of desire and aversion become overwhelming.They don't practice restraint, they don't protect the faculty of sight, and they don't achieve its restraint. เมื่อได้ฟังเสียงทางหูดมกลิ่นทางจมูกลิ้มรสทางลิ้นถูกต้องโผฏฐัพพะทางกายรู้แจ้งธรรมอารมณ์ทางใจแล้วเกิดรวบถือแยกถือไม่ปฏิบัติเพื่อสำรวมในอินทรีย์คือใจซึ่งเมื่อไม่สำรวมแล้วจะเป็นเหตุให้ถูกบาปอกุศลธรรมคืออภิชฌาและโทมนัสครอบงำได้ไม่รักษาอินทรีย์คือใจไม่สำรวมอินทรีย์คือใจภิกษุไม่ปกปิดแผลเป็นอย่างนี้แหละWhen they hear a sound with their ears, smell an odor with their nose, taste a flavor with their tongue, feel a touch with their body, know a thought with their mind, they get caught up in the features and details.Since the faculty of the mind is left unrestrained, bad and skillful qualities of desire and aversion become overwhelming. They don't practice restraint. They don't protect the faculty of the mind, and they don't achieve its restraint. That is how a mendicantdoesn't dress wounds ก็ภิกษุไม่สุมไฟเป็นอย่างไรคือภิกษุในธรรมะวินัยนี้ไม่แสดงธรรมตามที่ฟังมาแล้วตามที่เล่าเรียนมาแล้วแก่คนอื่นๆโดยพิสดารภิกษุไม่สุมไฟเป็นอย่างนี้แหละ And how does a mendicantNot smoke out pests. It is when a mendicant doesn't teach others the Dhamma in detail as they learn and memorize it. That's how a mendicant doesn't smoke out pests. ว่าภิกษุไม่รู้ท่านามเป็นอย่างไรคือภิกษุในธรรมะในนี้เข้าไปหาภิกษุผู้เป็นผู้หูสูตรผู้เรียนจบคำพีทรงธรรมทรงวินัยทรงมาติกา ตามเวลาสมควรไม่สอบสวนไต่ถามว่าพุทธพจน์นี้เป็นอย่างไรเนื้อความแห่งพุทธพจน์นี้เป็นอย่างไรท่านผู้คงแก่เรียนเหล่านั้นก็ไม่เปิดเผยธรรมะที่ยังไม่ได้เปิดเผยไม่ทำให้ง่ายซึ่งธรรมะที่ยังไม่ทำให้ง่ายและไม่บรรเทาความสงสัยในธรรมะอันเป็นที่น่าสงสัยหลายอย่างแก่ภิกษุนั้นภิกษุผู้ไม่รู้จักท่าน้ำเป็นอย่างนี้แหละ And how does a mendicant not know the fords? It is when a mendicant doesn't from time to time go up to those mendicants who are very learned, knowledgeable in the scriptures, who have memorized the teachings, the monastic law, and the outlines, and ask them questions. Why, sir, does it say this? What does that mean? Those venerables doesn't clarify what is unclear, reveal what is obscure, and dispel doubt regarding the many doubtful matters. That is how a mendicant doesn't know the four. ก็ภิกษุไม่รู้ธรรมะที่ดื่มแล้วเป็นอย่างไรคือภิกษุในธรรมวินัยนี้ไม่ได้ความปราบปลื้มอิงอัตถะไม่ได้ความปราบปลื้มอิงธรรมะไม่ได้ความปราโมทย์ที่ประกอบด้วยธรรมะในธรรมวินัยที่ตถาคตประกาศแล้วซึ่งผู้อื่นแสดงอยู่ภิกษุไม่รู้ธรรมะที่ดื่มแล้วเป็นอย่างนี้แหละ And how does a mendicant not know satisfaction? It is when a mendicant, when the teaching and training proclaimed by the realized one being taught, finds no inspiration in the meaning and the teaching, and finds no joy connected with the teaching. That is how a mendicant doesn't know satisfaction. ก็ภิกษุไม่รู้จักทางเป็นอย่างไรคือภิกษุในธรรมวินัยนี้ไม่รู้อริยมรรคมีองค์8ตามความเป็นจริงภิกษุไม่รู้จักทางเป็นอย่างนี้แหละ And how does a mendicant not know the trail?It is when a mendicant doesn't truly understand the Noble Eightfold Path. That is how a mendicant doesn't know the trail. ก็ภิกษุไม่ฉลาดในโคจรเป็นอย่างไรคือภิกษุในธรรมวินัยนี้ไม่รู้ชัดสติปัฏฐาน4ประการตามความเป็นจริงก็ภิกษุไม่ฉลาดในที่โคจรเป็นอย่างนี้แหละ And how is a mendicant not skilled in pastures? It is when a mendicant doesn't truly understand the four kinds of mindfulness meditation. That is how a mendicant is not skilled in pastures.ก็ภิกษุรีดนมไม่ให้เหลือเป็นอย่างไรคือภิกษุในธรรมวินัยนี้ไม่รู้จักประมาณเพื่อจะรับจีวรบิณฑบาตเสนาสนะคิลานะปัจจัยเภสัชบริการที่พวกกฤบดีผู้มีศรัทธาภาวนานำไปถวายเฉพาะภิกษุรีดนมไม่ให้เหลือเป็นอย่างนี้แหละ And how does a mendicant milk dry? It is when a mendicant is invited by a householder to accept robes, arms, food, lodgings, and medicines and supplies for the sick, and that mendicant doesn't know moderation in accepting. That is how a mendicant milks dry. กว่าภิกษุไม่บูชาภิกษุทั้งหลายผู้เป็นเถระเป็นรัตัญญูผู้บวชนานเป็นสังฆบิดรเป็นสังฆปรินายกด้วยการบูชาอย่างยิ่งเป็นอย่างไรคือภิกษุในธรรมวินัยนี้ไม่เข้าไปตั้งเมตตากายกรรมเมตตาวจีกรรมเมตตามโนกรรมทั้งต่อหน้าและรับหลังในภิกษุผู้เป็นเถระเป็นรัตตัญญูเป็นผู้บวชนานเป็นสังฆบิดาเป็นสังฆปรินายกภิกษุไม่บูชาภิกษุทั้งหลายผู้เป็นเถระเป็นรัตตัญญูเป็นผู้บวชนานเป็นสังฆบิดาเป็นสังฆปรินายกด้วยการบูชาอย่างยิ่งเป็นอย่างนี้แหละ And how does a mendicant not show extra respect to senior mendicants of long standing, long gone forth, fathers and leaders of the Sangha? It is when a mendicant doesn't consistently treat senior mendicants of long-standing, long-gone forth, fathers and leaders of the Sangha with kindness by way of body, speech, and mind, both in public and in private. That is how a mendicant doesn't show extra respect to senior mendicants of long-standing, long gone forth, fathers and leaders of the Sangha. ภิกษุทั้งหลายภิกษุผู้ประกอบด้วยธรรมเสียดประการเหล่านี้แลเป็นผู้ไม่สามารถถึงความเจริญงอกงามไพบูลย์ในธรรมวินัยนี้ได้ A mendicant with these 11 qualities can't achieve growthimprovement or maturity in this teaching and training. ก็แต่ว่านายโคบาลผู้ประกอบด้วยองค์11ประการต่อไปนี้เป็นผู้สามารถจะเลี้ยงฝูงโคให้เจริญให้เพิ่มขึ้นได้องค์11ประการอย่างไร A cowherd with 11 factorsCan maintain and expand a herd of cattle. What 11? คือนายโคบาลในโลกนี้เป็นผู้รู้รูปโคฉลาดในลักษณะโคกำจัดไก่ขางรู้จักปิดแผลรู้จักสุมไฟรู้จักท่าน้ำรู้จักน้ำที่ควรดื่มรู้จักทางที่ควรเดินฉลาดในที่หากินรีดนมให้เหลือบูชาโคตัวผู้ทั้งหลายที่เป็นพ่อโคเป็นจ่าฝูงด้วยการบูชาอย่างยิ่งในโคบานที่ประกอบด้วยองค์11ประการนี้แลเป็นผู้สามารถจะเลี้ยงฝูงโคให้เจริญให้เพิ่มขึ้นได้ It is when a cowherd knows form, is skilled in characteristics, picks out flies' eggs, dresses wounds, smokes out pests, knows the ford,knows satisfaction, knows the trail, is skilled in pastures, doesn't milk dry, and shows extra respect to the bulls who are fathers and leaders of the herd. A cowherd with these 11 factors can maintain and expand a herd of cattle. ก่อนนี้ฉันใดก็ฉันนั้นคือภิกษุผู้ประกอบด้วยธรรม11ประการต่อไปนี้เป็นผู้สามารถถึงความเจริญงอกงามไพบูลย์ในธรรมวินัยนี้ได้11ประการอย่างไร In the same way, a mendicant with 11 qualities can achieve growth, improvement, and maturity in this teaching and training. What 11? คือภิกษุในธรรมวินัยนี้เป็นผู้รู้รูปเป็นผู้ฉลาดในลักษณะเป็นผู้กำจัดไข่ขางเป็นผู้รู้จักปิดแผลเป็นผู้สุมขวัญไฟรู้จักท่าน้ำรู้จักน้ำที่ควรดื่มรู้จักทางที่ควรเดินฉลาดในที่โคจรรีดนมให้มีส่วนเหลือและบูชาภิกษุทั้งหลายผู้เป็นเถระเป็นรัตตัญญูเป็นผู้บวชนานเป็นสังฆบิดาเป็นสังฆปรินายกด้วยการบูชาอย่างยิ่ง It is when a mendicant knows form, is skilled in characteristics, picks out flies' eggs, dresses wounds, smokes out pests,knows the fault, knows satisfaction, knows the trail, is skilled in pastures, doesn't milk dry, and shows extra respect to senior mendicants of long-standing, long-gone forth, fathers and leaders of the Sangha.ก็ภิกษุเป็นผู้รู้จักรูปเป็นอย่างไรคือภิกษุในธรรมวินัยนี้รู้ชัดรูปอย่างใดอย่างหนึ่งตามความเป็นจริงดังนี้ว่ามหาภูตรูปทั้งสี่คือธาตุทั้งสี่และรูปที่อาศัยธาตุทั้งสี่ภิกษุเป็นผู้รู้จักรูปเป็นอย่างนี้แหละAnd how does a mendicant know form? It is when a mendicant truly understands that all form is the four primary elements, all form derived from the four primary elements. That is how a mendicant knows form.ก็ภิกษุในธรรมวินัยนี้รู้ชัดตามความเป็นจริงว่าคนพาลมีกรรมเป็นลักษณะบัณฑิตมีกรรมเป็นลักษณะภิกษุฉลาดในลักษณะเป็นอย่างนี้แล And how is a mendicant skilled in characteristics? It is when a mendicantunderstands that a fool is characterized by their deeds, and an astute person is characterized by their deeds. That is how a mendicant is skilled in characteristics. ก็ภิกษุกำจัดไข่ขางเป็นอย่างไรคือภิกษุในธรรมวินัยนี้ไม่รับกามวิตกที่เกิดขึ้นและบรรเทาทำให้สิ้นสุดทำให้ถึงความเกิดขึ้นไม่ได้อีกต่อไป ไม่รับพยาบาทวิตกที่เกิดขึ้นไม่รับวิหิงสาวิตกที่เกิดขึ้นไม่รับบาปอกุศลธรรมที่เกิดขึ้นแล้วเกิดขึ้นอีกและบรรเทาทำให้สิ้นสุดทำให้ถึงความเกิดขึ้นไม่ได้อีกต่อไปภิกษุกำจัดไข่ขางเป็นอย่างนี้แหละ And how does a medicine pick out flies' eggs? It is when a medicine doesn't tolerate a sensual, malicious, and cruel thought that has arisen. They don't tolerate any bad, unskillful qualities that have arisen, but give them up, get rid of them, eliminate them, and obliterate them. That is how a mendicant picks out flies' eggs. ก็ภิกษุปกปิดแผลเป็นอย่างไรคือภิกษุในธรรมวินัยนี้เห็นรูปทางตาแล้วไม่รวบถือไม่แยกถือปฏิบัติเพื่อสำรวมในอินทรีย์คือตาซึ่งถ้าเมื่อไม่สำรวมแล้วก็จะเป็นเหตุให้ถูกบาปอกุศลธรรมคืออภิชฌาและโทมนัสครอบงำได้จึงรักษาอินทรีย์คือตาถึงความสำรวมอินทรีย์คือตา And how does a mendicant dress wounds? When a mendicant sees a sight with their eyes, they don't get caught up in the features and details. If the faculty of sight were left unrestrained, bad and skillful qualities of desire and aversion would become overwhelming. For this reason, they practice restraint, protecting the faculty of sight and achieving its restraint. เมื่อได้ฟังเสียงทางหูดมกลิ่นทางจมูกลิ้มรสทางลิ้นถูกต้องโผฏฐัพพะทางกายรู้แจ้งธรรมารมณ์ดังใจแล้วก็ไม่รวบถือไม่แยกถือปฏิบัติเพื่อสำรวมในอินทรีย์คือใจซึ่งเมื่อไม่สำรวมแล้วก็จะเป็นเหตุให้บาปอกุศลธรรมคืออภิชฌาและโทมนัสครอบงำได้จึงรักษาอินทรีย์คือใจถึงความสำรวมอินทรีย์คือใจภิกษุปกปิดแผลเป็นอย่างนี้แหละ When they hear a sound with their ears, smell an odor with their nose, taste a flavor with their tongue, feel a touch with their bodyKnow a thought with their mind. They don't get caught up in the features and details. If the faculty of mind were left unrestrained, bad and skillful qualities of desire and aversion would become overwhelming. For this reason, they practice restraint.Protecting the faculty of mind and achieving its restraint. That's how a mendicant dresses wounds. ก็ภิกษุผู้สุมไฟเป็นอย่างไรคือภิกษุในธรรมวินัยนี้แสดงธรรมะที่ฟังมาแล้วตามที่เล่าเรียนมาแล้วแก่คนอื่นๆโดยพิสดารภิกษุผู้สุมไฟเป็นอย่างนี้แหละ And how does a mendicant smoke out pests? It is when a mendicant teaches others the Dhamma in detail as they learn and memorize it. That's how a mendicant smokes out paste. กว่าภิกษุเป็นผู้รู้จักท่าน้ำเป็นอย่างไรคือภิกษุในธรรมวินัยนี้เข้าไปหาภิกษุทั้งหลายผู้เป็นพหูสูตรผู้เรียนจบคัมภีร์ทรงธรรมทรงวินัยทรงมาติกาตามเวลาอันสมควรสอบสวนไต่ถามว่าพุทธพจน์นี้เป็นอย่างไรเนื้อความแห่งพุทธพจน์นี้เป็นอย่างไรท่านผู้คงแก่เรียนเหล่านั้นย่อมเปิดเผยธรรมะที่ยังไม่ได้เปิดเผยทำให้ง่ายซึ่งธรรมะที่ยังไม่ได้ทำให้ง่ายและบรรเทาความสงสัยในธรรมะที่น่าสงสัยหลายอย่างแก่ภิกษุนั้นก็ภิกษุเป็นผู้รู้จักท่าน้ำเป็นอย่างนี้แหละ And how does a mendicant know the fourth? It is whenFrom time to time, a mendicant goes up to those mendicants who are very learned, knowledgeable in the scripture, who have memorized the teachings, the monastic law, and the outlines, and asks them questions. Why, sir, does it say this?What does that mean? Those venerables clarify what is unclear, reveal what is obscure, and dispel doubt regarding the many doubtful matters. That's how a mendicant knows the fourth. ก็ภิกษุรู้จักน้ำที่ควรดื่มคือธรรมะที่ดื่มแล้วเป็นอย่างไรคือภิกษุในธรรมวินัยนี้ได้ความปราบปลื้มอิงอัตถะได้ความปราบปลื้มอิงธรรมะได้ปราโมทย์ที่ประกอบด้วยธรรมในธรรมวินัยที่ตถาคตประกาศแล้วซึ่งผู้อื่นแสดงอยู่ภิกษุรู้ธรรมะที่ดื่มแล้วเป็นอย่างนี้แหละAnd how does a mendicant know satisfaction? It is when a mendicant, when the teaching and training proclaimed by the realized one are being taught, finds inspiration in the meaning and the teaching, and finds joy connected.With the teaching, that's how a mendicant knows satisfaction. ก็ภิกษุเป็นผู้รู้จักทางที่ควรไปเป็นอย่างไรคือภิกษุในธรรมวินัยนี้รู้อริยมรรคมีองค์แปดตามความเป็นจริงภิกษุรู้ทางที่ควรไปเป็นอย่างนี้แหละAnd how does a mendicant know the trail? ก็ภิกษุไม่บูชาภิกษุทั้งหลายผู้เป็นเถระเป็นรัตตัญญูผู้บวชนานเป็นสังฆบิดรเป็นสังฆปรินายกด้วยการบูชาอย่างยิ่งเป็นอย่างไรคือภิกษุในธรรมวินัยนี้ไม่เข้าไปตั้งเมตตากายกรรมเมตตาวจีกรรมเมตตามโนกรรมทั้งต่อหน้าและลับหลังในภิกษุผู้เป็นเถระเป็นรัตตัญญูเป็นผู้บวชนานเป็นสังฆบิดาเป็นสังฆปรินายกภิกษุไม่บูชาภิกษุทั้งหลายผู้เป็นเถระเป็นรัตตัญญูเป็นผู้บวชนานเป็นสังฆบิดาเป็นสังฆปรินายก ด้วยการบูชาอย่างยิ่งเป็นอย่างนี้แหละ And how does a medicant not show extra respect to senior medicants of long standing, long gone forth, fathers and leaders of the Sangha? It is when a mendicant doesn't consistently treat senior mendicants of long-standing, long-gone forth, fathers and leaders of the Sangha with kindness by way of body, speech, and mind, both in public and in private. That is how a mendicant doesn't show extra respect to senior mendicants of long-standing, long-gone forth, fathers and leaders of the Sangha. ภิกษุทั้งหลายภิกษุผู้ประกอบด้วยธรรมเสียดประการเหล่านี้แลเป็นผู้ไม่สามารถถึงความเจริญงอกงามไพบูรณ์ในธรรมวินัยนี้ได้A mendicant with these 11 qualities can't achieve growth, improvement, or maturity in this teaching and training. ก็แต่ว่านายโคบาลผู้ประกอบด้วยองค์11ประการต่อไปนี้เป็นผู้สามารถจะเลี้ยงฝูงโคให้เจริญให้เพิ่มขึ้นได้องค์สิบเอ็ดประการอย่างไร A cowherd with 11 factors can maintain and expand a herd of cattle. What 11? คือนายโคบาลในโลกนี้เป็นผู้รู้รูปโคฉลาดในลักษณะโคกำจัดไก่ขางรู้จักปิดแผลรู้จักสุมไฟรู้จักท่าน้ำรู้จักน้ำที่ควรดื่มรู้จักทางที่ควรเดินฉลาดในที่หากินรีดนมให้เหลือบูชาโคตัวผู้ทั้งหลายที่เป็นพ่อโคเป็นจ่าฝูงด้วยการบูชาอย่างยิ่งนายโคบาลที่ประกอบด้วยองค์11ประการนี้แลเป็นผู้สามารถจะเลี้ยงฝูงโคให้เจริญให้เพิ่มขึ้นได้ It is when a cowherd knows form, is skilled in characteristics, picks out flies' eggs, dresses wounds,Smokes out pests, knows the ford, knows satisfaction, knows the trail, is skilled in pastures, doesn't milk dry, and shows extra respect to the bulls who are fathers and leaders of the herd. A cowherd.With these 11 factors, can maintain and expand a herd of cattle. ก่อนนี้ฉันใดก็ฉันนั้นคือภิกษุผู้ประกอบด้วยธรรม11ประการต่อไปนี้เป็นผู้สามารถถึงความเจริญงอกงามไพบูรณ์ในธรรมวินัยนี้ได้11ประการอย่างไรIn the same way, a mendicant with 11 qualities can achieve growth, improvement, and maturity in this teaching and training. What 11? คือภิกษุในธรรมวินัยนี้เป็นผู้รู้รูปเป็นผู้ฉลาดในลักษณะเป็นผู้กำจัดไก่ขางเป็นผู้รู้จักปิดแผลเป็นผู้สุมขวัญไฟรู้จักท่าน้ำ รู้จักน้ำที่ควรดื่มรู้จักทางที่ควรเดินฉลาดในที่โคจรรีดนมให้มีส่วนเหลือและบูชาภิกษุทั้งหลายผู้เป็นเถระเป็นรัตตัญญูเป็นผู้บวชนานเป็นสังฆบิดาเป็นสังฆปรินายกด้วยการบูชาอย่างยิ่ง It is when a mendicant knows form, is skilled in characteristics, picks out flies' eggs, dresses wounds, smokes out pests, knows the fault, knows satisfaction, knows the trail, is skilled in pastures, doesn't milk dry, and shows extra respect to senior mendicants of long standing, long gone forth, fathers and leaders of the Sangha. ว่าภิกษุเป็นผู้รู้จักรูปเป็นอย่างไรคือภิกษุในธรรมวินัยนี้รู้ชัดรูปอย่างใดอย่างหนึ่งตามความเป็นจริงดังนี้ว่ามหาภูตรูปทั้งสี่คือธาตุทั้งสี่และรูปที่อาศัยธาตุทั้งสี่ภิกษุเป็นผู้รู้จักรูปเป็นอย่างนี้แหละ And how does a mendicant know form? It is when a mendicant truly understands that all form is the four primary elements. All form derived from the four primary elements. That is how a mendicant knows form. ก็ภิกษุในธรรมวินัยนี้รู้ชัดตามความเป็นจริงว่าคนพาลมีกรรมเป็นลักษณะบัณฑิตมีกรรมเป็นลักษณะภิกษุฉลาดในลักษณะเป็นอย่างนี้แหละ And how is a mendicant skilled in characteristics? It is when a mendicantunderstands that a fool is characterized by their deeds, and an astute person is characterized by their deeds. That is how a mendicant is skilled in characteristics. ก็ภิกษุกำจัดไข่ขางเป็นอย่างไรคือภิกษุในธรรมวินัยนี้ไม่รับกามวิตกที่เกิดขึ้นและบรรเทาทำให้สิ้นสุดทำให้ถึงความเกิดขึ้นไม่ได้อีกต่อไปไม่รับพยาบาทวิตกที่เกิดขึ้นไม่รับวิหิงสาวิตกที่เกิดขึ้นไม่รับบาปอกุศลธรรมที่เกิดขึ้นแล้วเกิดขึ้นอีกและบรรเทาทำให้สิ้นสุดทำให้ถึงความเกิดขึ้นไม่ได้อีกต่อไปภิกษุกำจัดไข่ขางเป็นอย่างนี้แหละ And how does a mendicant pick out flies' eggs? It is when a mendicant doesn't tolerate a sensual, malicious, and cruel thoughtThat has arisen. They don't tolerate any bad, unskillful qualities that have arisen, but give them up, get rid of them, eliminate them, and obliterate them. That is how a mendicant picks out flies' eggs. ก็ภิกษุแผลเป็นอย่างไรคือภิกษุในธรรมวินัยนี้เห็นรูปทางตาแล้วไม่รวบถือไม่แยกถือ ปฏิบัติเพื่อสำรวมในอินทรีย์คือตาซึ่งถ้าเมื่อไม่สำรวมแล้วก็จะเป็นเหตุให้ถูกบาปอกุศลธรรมคืออภิชฌาและโทมนัสครอบงำได้จึงรักษาอินทรีย์คือตาถึงความสำรวมอินทรีย์คือตา And how does a mendicant dress wounds? When a mendicant sees a sight with their eyes, they don't get caught up in the features and details. If the faculty of sight were left unrestrained, bad and skillful qualities of desire and aversion would become overwhelming. For this reason, they practice restraint, protecting the faculty of sight and achieving its restraint. เมื่อได้ฟังเสียงทางหูดมกลิ่นทางจมูกลิ้มรสทางลิ้นถูกต้องโผฏฐัพพะทางกายรู้แจ้งธรรมารมณ์ดังใจแล้วก็ไม่รวบถือไม่แยกถือปฏิบัติเพื่อสำรวมในอินทรีย์คือใจซึ่งเมื่อไม่สำรวมแล้วก็จะเป็นเหตุให้บาปอกุศลธรรมคืออภิชฌาและโทมนัสครอบงำได้จึงรักษาอินทรีย์คือใจถึงความสำรวมอินทรีย์คือใจภิกษุปกปิดแผลเป็นอย่างนี้แหละ When they hear a sound with their ears, smell an odor with their nose, taste a flavor with their tongue, feel a touchwith their body, know a thought with their mind. They don't get caught up in the features and details. If the faculty of mind were left unrestrained, bad and skillful qualities of desire and aversion would become overwhelming. For this reason,They practice restraint, protecting the faculty of mind and achieving its restraint. That's how a mendicant dresses wounds. ก็ภิกษุผู้สุมไฟเป็นอย่างไรคือภิกษุในธรรมวินัยนี้แสดงธรรมะที่ฟังมาแล้วตามที่เล่าเรียนมาแล้วแก่คนอื่นๆโดยพิสดารภิกษุผู้สุมไฟเป็นอย่างนี้แหละ

ายคือภิกษุในธรรมวินัยนี้เข้าไปหาภิกษุทั้งหลายผู้เป็นพหูสูตรผู้เรียนจบคัมภีร์ทรงธรรมทรงวินัยทรงมาติกาตามเวลาอันสมควรสอบสวนไต่ถามว่าพุทธพจน์นี้เป็นอย่างไรเนื้อความแห่งพุทธพจน์นี้เป็นอย่างไรท่านผู้คงแก่เรียนเหล่านั้นย่อมเปิดเผยธรรมะที่ยังไม่ได้เปิดเผยทำให้ง่ายซึ่งธรรมะที่ยังไม่ได้ทำให้ง่ายและบรรเทาความสงสัยในธรรมะที่น่าสงสัยหลายอย่างแก่ภิกษุนั้นก็ภิกษุเป็นผู้รู้จักท่าน้ำเป็นอย่างนี้แหละ And how does a mendicant know the fourth? It is when, from time to time, a mendicant goes up to those mendicants who are very learned, knowledgeable in the scripture, who have memorized the teachings, the monastic law, and the outlines, and asks them questions. Why, sir, does it say this? What does that mean? Those venerables clarify what is unclear, reveal what is obscure, and dispel doubt regarding the many doubtful matters. That's how a mendicant knows the fourth. ก็ภิกษุรู้จักน้ำที่ควรดื่มคือธรรมะที่ดื่มแล้วเป็นอย่างไรคือภิกษุในธรรมวินัยนี้ได้ความปราปลื้มอิงอัตถะได้ความปราปลื้มอิงธรรมะได้ปราโมทย์ที่ประกอบด้วยธรรมในธรรมวินัยที่ตถาคตประกาศแล้วซึ่งผู้อื่นแสดงอยู่ภิกษุรู้ธรรมะที่ดื่มแล้วเป็นอย่างนี้แหละ And how does a mendicant knows satisfaction? It is when a mendicant, when the teaching and training proclaimed by the realized one are being taught, finds inspiration in the meaning and the teaching, and finds joy connected with the teaching. That's how a mendicant knows satisfaction. ก็ภิกษุเป็นผู้รู้จักทางที่ควรไปเป็นอย่างไรคือภิกษุในธรรมวินัยนี้รู้อริยมรรคมีองค์แปดตามความเป็นจริงภิกษุรู้ทางที่ควรไปเป็นอย่างนี้แหละAnd how does a mendicant know the trail? It is when a mendicant truly understands the Noble Eightfold Path. That is how a mendicant knows the trail. ก็ภิกษุฉลาดในโคจรเป็นอย่างไรคือภิกษุในธรรมวินัยนี้รู้ชัดสติปัฏฐาน4ประการตามความเป็นจริงภิกษุฉลาดในโคจรเป็นอย่างนี้แหละ And how is a mendicant skilled in postures? It is when a mendicant truly understands the four kinds of mindfulness meditation. That'sHow a mendicant is skilled in pastures. ว่าภิกษุรีดนมให้เหลือเป็นอย่างไรคือภิกษุในธรรมวินัยนี้รู้จักประมาณเพื่อจะรับจีวรบิณฑบาตเสนาสนะคีลานะปัจจัยเภสัชบริการที่

0: พวกกฤหบดีผู้มีศรัทธาปวารณานำไปถวายเฉพาะภิกษุรีดนมให้เหลือเป็นอย่างนี้แหละ And how does a medicine not milk dry? It is when a mendicant is invited by a householder to accept robes, arms, food, lodgings, and medicines and supplies for the sick, and that mendicant knows moderate in accepting. That is how a mendicant doesn't milk dry.ก็ภิกษุเป็นผู้บูชาภิกษุทั้งหลายผู้เป็นเถระเป็นรัตตัญญูเป็นผู้บวชนานเป็นสังฆบิดาเป็นสังฆปรินายกด้วยการบูชาอย่างยิ่งเป็นอย่างไรคือภิกษุในธรรมวินัยนี้เข้าไปตั้งเมตตากายกรรมเมตตาวจีกรรมเมตตามโนกรรมทั้งต่อหน้าและลับหลังในเหล่าภิกษุผู้เป็นเถระเป็นรัตตัญญูเป็นผู้บวชนานเป็นสังฆบิดาเป็นสังฆปรินายกภิกษุบูชาภิกษุทั้งหลายผู้เป็นเถระเป็นรัตตัญญูเป็นผู้บวชนานเป็นสังฆบิดาเป็นสังฆปรินายกด้วยการบูชาอย่างยิ่งเป็นอย่างนี้แหละ And how does a medicant show extra respect to senior medicants of long standing, long gone forth, fathers and leaders of the Sangha? It is when a medicant consistently treatsSenior medicants of long standing, long gone forth, fathers and leaders of the Sangha with kindness by way of body, speech, and mind, both in public and in private. That is how a medicant shows extra respect to senior medicantsOf long-standing, long gone forth, fathers and leaders of the Sangha. ภิกษุทั้งหลายภิกษุผู้ประกอบด้วยธรรม11ประการเหล่านี้แลเป็นผู้สามารถถึงความเจริญงอกงามไพบูลย์ในธรรมวินัยนี้ได้ A mendicant with these 11 qualitiesCan achieve growth, improvement, and maturity in this teaching and training. เมื่อพระผู้มีพระภาคตรัสภาษิตนี้แล้วภิกษุเหล่านั้นต่างมีใจชื่นชมยินดีภาษิตของพระผู้มีพระภาคเจ้าดังนี้แหละ That's what the Buddha said. Satisfied.The medicants were happy with what the Buddha said.
1: มหาโคปาลสูตรจบพระสูตรว่าด้วยคนเลี้ยงโคสูตรเล็กจุลโคปาลสูตรมัชฌิมนิกายเล่มที่12ข้อที่350
0: The Shorter Discourse on the Cowherd
1: มีในสมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ริมฝั่งแม่น้ำคงคาในเมืองอุกเจลาแคว้นวัชชีกระนั้นได้รับสั่งเรียกภิกษุทั้งหลายด้วยคำว่าภิกษุทั้งหลายภิกษุเหล่านั้นทูลรับสนองพระดำรัสแล้วพระผู้มีพระภาคจึงได้ตรัสเรื่องนี้ว่า
0: At one time, the Buddha was staying in the land of the Bajis near Ukachela on the bank of Ganges River. There the Buddha addressed the Dominicans.
1: Mendicants?
0: Venerable sir, they replied. The Buddha said this.
1: ภิกษุทั้งหลายเรื่องเคยมีมาแล้วในการก่อนคือนายโคบานชาวแคว้นมคธผู้เป็นคนโง่เขลามาแต่กำเนิดในฤดูศาสตร์ซึ่งเป็นเดือนท้ายแห่งฤดูฝนเขาไม่ได้พิจารณาฝั่งนี้และฝั่งโน้นแห่งแม่น้ำคงคาได้ต้อนฝูงโคให้ข้ามไปสู่ฝั่งเหนือของชาวแคว้นวิเทหะณสถานที่ที่ไม่ใช่ท่า
0: Once upon a time, Medicans, there was an unintelligent Magadhan cowherd in the last month of the rainy season without inspecting the near shore or the far shore.He drove his cattle across a place with no ford on the Ganges River to the land of the Suvedeha on the northern shore.
1: ครั้นนั้นฝูงโคว่ายเข้าไปในวังน้ำวนกลางแม่น้ำคงคาถึงความพินาศในแม่น้ำนั้นข้อนั้นเพราะเหตุไรเพราะนายโคบานชาวมคธคนนั้นเป็นคนโง่เขลามาแต่กำเนิดในสมัยซึ่งเป็นท้ายฤดูศาสตร์คือเดือนสุดท้ายแห่งฤดูฝนมิได้พิจารณาฝั่งนี้และฝั่งโน้นของแม่น้ำคงคาต้อนฝูงโคให้ข้ามไปสู่ฝั่งเหนือของชาวแคว้นวิเทหะณที่ที่ไม่ใช่ท่าน้ำ
0: But the cattle bunched up in the midstream and came to ruin right there. Why is that? Because the unintelligent cowherd failed to inspect the shores before driving the cattle across at a place withNo fault.
1: ข้อนี้แม้ฉันใดก็ฉันนั้นคือสมณะหรือพราหมณ์เหล่าใดเหล่าหนึ่งไม่ฉลาดในโลกนี้ไม่ฉลาดในโลกหน้าไม่ฉลาดในธรรมะอันเป็นที่อยู่แห่งมารไม่ฉลาดในธรรมะอันไม่เป็นที่อยู่แห่งมารไม่ฉลาดในธรรมะอันเป็นที่อยู่แห่งมัจจุไม่ฉลาดในธรรมะอันไม่เป็นที่อยู่แห่งมัจจุ
2: Illuminate your mind and learn about applicable truth one must know by the words of the Buddha over here every day with this program Pure Dharma on Radio Thailand ทำจิตให้ประพัสสอนและพบกับความจริงที่ท่านต้องรู้ในคำสอนของพุทธะที่ใช้งานได้จริงทุกวันที่นี่กับรายการเพียวธรรมะทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย Read and presented by Venerable พระไพบูลย์อภิปุณโญ from Forest Monastery วัดป่าดอนหายโศกอุดรธานีนำเสนอโดยท่านพระอาจารย์ไพบูลย์อภิปุณโญวัดป่าดอนหายโศกจังหวัดอุดรธานี